ใส่ใส่ล่ะพี่น้องฟังสอยเพิ่นว่าโถบ้านเพิ่นก็ตั้งโถบ้านตัวโถบ้านตัวก็ตั้งโถบ้านเพิ่นจังว่าโถบ้านเพิ่นก็ตั้งโถบ้านตัวเพราะว่าเราอยู่คนละบ้าน